จีน่าเอฟังอาลิเจลโลวาลอฟาซาเอเจ้าซีฟาลาวาลาวามาฟังไอ้ยาอุยในโอโวลาโอเลนีวอมาไวเลนีสาวเดจอมไอ้ปังอาเลโลวาเลมาโลไวไวจีน่าเอฟเอเอลอฟาฟามางาไว